มันอัดูขบุตตาอิลัมนึกขวดดอยขวดเสียคนงามนึกซื่ออายาเรศกะตักไงตุกควังกุตาอัดูกะขบุตตามานินุนำกายงานิวิตาคาสมนีตาวมกามยากุตตากุสุตาสิลแรกุนปินักกุกุตตาจัลิสุอิกายขตากุสุตาตูนัมปินักกุกุตตาจัลิมักุทวานีอิกายขตบุตรังกุตามักุตุสจิตจัลิสุกลิขจิตตามักุตุนาวสุอิกนิจัลิสริตอาสิลแรมกันเอาตักลุกีตึงรู้จักลุกีจัลแรกนุนตั้งขากรรมที่เป็นลักษณะที่กุฏ